โอ้ยเว้โอ้ก็ชมาเจ้าจีฟังแล้วจีเจเลยนี่จะยาวอ่ะโยยยาฟังแล้วจีเจยาอะไรจุดจู่ลุงอ่ะจู่โอ้ยลุงอ่ะจะมาฟังแล้วเวจีไว้สิสิว่าไม่ยังมาแล้วไม่หมดโอ้ก้าวไกลเลยโยยยาโอ้ในเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฟังมาลุสิจิโนยามุจันทูฟังเบลโอ้นามารูรูอ่ะโอ้นามารีรีตัวมารูรูอ่ะยาวในงานลงยายาเจจันโจยาอาลิจันลงมาจะอินาลิจันโจอามนุษย์มัวยาอีลิบาเวียวอาบาเวียวนั่นนี่เอาในงานลงยาเจโอ้ยยาจะบวยยาจะจู่ว่าลังลิจันโจเอายาฟ้าจารุฟ้าเจลาโจอู้มาลามาฟังเปียนมาฟูจะไม่ลงอายาโอเป็งจะไฟลังยี่ไอเมชีลงลิจันโจเว็บไซต์ยาโอฟอลล์จันจันโจว่าจารุฟ้าฟ้ามัวยาฟ้าใจมาฟูจะไม่ยาเมชีฟอยลังโจลงลิจันโจเลจโจยาอีเลนจูละอีเลนในจุลาลิจายาวิจโจโนเลลามวยในอีซินียาวเซจาเลียยามาชิฟอิสเตโตออสตาเลียโลฟาเปอนาวจอยเลมาโลซิโอเลจานโจจาโอเลจานโจจาโลฟาฟาโมยาฟาจาโลฟาจูยายาจโจอูมาลาวาอิเลเนจายาวอายาเตโจนูยาโอาลาวาจูเจมาไฟวาฟางายายมาเลปาอีมาเลมามาโลซิโอจานโจวานจูนูยาอิเลเนยาซูอามิเซฟอเลเนจายาวยาอิเลจโจโนฟอยซินียาวเซจาเลียอาโอเลเลจาเลอีวาอิจโจโนยาโอซินียาวเซจาเลียไตโจโนยาโอเลปอวะเจเลเซฟูลตานซินิวซีลายาปอเซฟูลมาเลลูไอซามอลเตมิเลเนยาโลวามันจาโอนาไฟยาลันซาซามัวอายาอาเดฟอาอาเนลาไวเลตุตุลุงาซินิอายอนมาลูลูยายาไตโจโนยาโอเลตุลาซูมาลูปอเลจูลันจานซียาลางอนัลมาฟานาฟานาอาเอลางอนัลลาวเลมาฟานาฟานาไมเลจูอาโอเลมาฟานาฟานาปิโตซีลิลาวาเลนาโอนาจาอูอาโฟเลเนอ่ะเจ้าฟ้อยไฟเอาเอาไฟเอามางาลุ้งอ่ะปุ๊บเจ้าฟ้อยเจงาลุ้งไฟไฟงาลุ้งให้เจ้าละงอนาลาวันมาฟันฟันนะอ่ะเป็นไอ้คนเนจิอิเลจูอ่ะอ่ะยาเตจโนยาโอเลจาโจเอาเอานางาเลนาจามอยเลเนฟ้อยจูลาโอเลจายาวยาโอ้ยลาวายาลาโจฟาเปลนมาฟูจามายยาอิเลงาเลเลยโอเลจูฟาไฟมาฟูจามายยาอิเลจาโจปอลกาลามีเอาเนงาลุยาโจโจเอาเอานางางาจามอเลวินเนยาจังโอฟีเอียปิลิมิซามอปิลิมิya ole matua ita ngofi ole au nanga ne ole jama ole vine a e wiki esel au nanga ne ole jama ole vine fo ele ole jama ngofi ole alava le seleni e ofu anju ya oe ya ilanjo etalia male anganga faftai a ole mome ole ole loto alofa ole samo ele sifo isamo ole au nanga mata ngofi nga ole jama ole vine Yo ya fafso dai le numero na ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa yo tato olo fa peona tutono ne ya tunu ya ole ono valu lima ya vilo la ya le numela le na ya ole au au nanga le na jamo le vine ya etau tua tu ya te o e Samoa I so se taimi so se aso a ya o fale ie o nufoa o lau lau o le masini fo ye fa lau le yai mo meo tulang o fale sa o hol o lo mauta fo ima lau lawa maua umai ele au nanga le tamo vine I se tau tau ngau fie ale maua fa fso taime le numero le tanto telefoni o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia ona o fa fso ta ia lea ia o le au nanga le tamo le vine ia mo oe a ia te tonu ia o a fo ia fua fuanga fo yo le ne yanzo yo tonu o janzo a inga ia me se fo I ia ua malolo mai fo I ia fanau mai ia ua onga ia malolo le le ia io e ta a me se lava ta tau matua lo o faya ia le faiva ia om le molihino alo ma fanau I tae au ia ua maua sine ia vanoa ne lova yaso ia malolo le le iai ia e tau tua na le saunga le mu o na yo tato walo ma fanau ia ilungo awala o to tonu fo yo mauta malawa I si paka se tamaititi pe la vea se tamaititi ia awa ne I fatamala I tato matua ia I to tonu malu o tato ainga ia ele vaainga o na yo tato fanau alo mafanau ia ne hua tupu se faalavelave ia au malolo mai nai fanau ia mai aʻoaʻoga I lenei foʻi vaitaua ia fatalofa atu e le tofine ia afuia lo mu faafetai mafuta mai ia mo le atu alofaaga o le tatou pokalame ia mo olua tofine ma le toʻalua ma le fanau ia taitonu ia o se aso lenā vaiaso tatou feiloaʻi se aso lenā vaiaso tatou feiloaʻi ia I lenā foʻi atunuu ma luulu o niusila ia taitonu ia o le tatou pokalame na Samoa ia
ile nei tula o le tai au tai tonu ia o alava fuafuanga le tangata ia ile nei aso ia aua ni ngalo ia i tatou tatou fuafua fantansi male atua ia ona taunu ulea i se taunu unga lelei a tatou fuafuanga ia ile nei fo yaso ia hi wai ile nei aso ina ua bo au tu maule alova maleanga lelei o le atua ia ilo tau soifua ia ai mese foi ia o so mato wola a ia tai tonu ya samuai ya le tatu porkalame le na ya la fosi au au nanga foi ya ale tatu porkalame ya wale tau tamali i lau fafunga nga samu se tala foi ya wale tau tamali i lau sila sila ma lau fafunga le nei julao le jayao ya e matu antu ya anti o tau samua ya au maya le anga le lei ma le file mu ya o le atua ya e mangalo e fosi au au nanga le tatu talo fafamo ya ya te o e samua ya i le nei foi jayao ya e mole atu le anga fafitaitele ya i latu fa peona mafuta mai lunga ya o tatu penga te failangi faftai mafuta mai ya mai lava le tai au se yo mai foile nei jula e mese foi lanjo mafuta mai lunga o le tatu website ya mese foi lanjo lunga o tatu leitio mese foi lau laptop o lau telefoni ya faftai mafuta mai ya ile nei jula o le tai au te tonu o le vai aso fou ya o le alese tatu polkalame ya o nisi foi o fuafuanga fale ainga ya tel tonu ya o le vai aso yo no tuatu ya le atatu to e felo ia fo ia ilungo ta to porkalame masani ya ilene fo ia so tona ia ta tonu ya ia langa le leyo le tua ya i porkalame ma fo fanga fale ainga fale kalesia ya ilene fo i aso ia te tonu a watu lo to soi fua mesio so manjo wola ya ile sampanti ole tua ya ile anso a tayao ya tapena te to tasi janjo ya awa le sampanti ole tua ya ile anso a tayao ya yo to mawa ya se sapati fia fia male manuia ya vi ia le tua ono le swafo Yesu Kristo amene ma amene and God bless.